นกเอ้ยมามีเมียนกก็เสียแนวหูหับไปอย่าได้ยินสัตว์ทะเลาะกันSi Ataya ni besar pokoknya mah di reject gitu ta. Ditakutnya si Ataya ni besar.